ังบางสังเก่งหีจานจานรองสร้างปารณีวานเด้งหงคูบกลางยางบางสายเวกาจีลางจีลองลามจารนาม

นางกาซิมเกนางวงพองเป็นพังเกอารมมปรมสรเล็งยามรามดามอาเจงทิพครามอันสีอารมูนางจารสันอารมูเกล่งดูนาลังสามโลติเทกจินียาบัง

รองบังบอร์เอดเป็นจารนำจีดอนกลังลิตาลาสะกันดูนังบอร์เอดเลลาสะกันป้าพรังลาสะกันอีเซงกังซำบอร์เอดซาบอร์โซลังซำ